0: วุสุกุกเมนิพีว่ารอกิคอนยองกันยันตรีดูเอ็มหากเล่นโซดองกิเทาผู้เล่นจีบอลชีฮิจาโม
1: ดียวอิสดังยังกันอีกโปรแกรมกีรวายนิยมแบดดิ้งคลับดากิจันทุกิอาร์ตลีกีรวายนักจ่อยองอุมาเดวิตวันสนะตัวเป็นชุดชูยังกันอีกโปรแกรมกุยองอีปุ่นเตมันอิชพียาอีรวายนักจ่อยองอุมาเดวิตวันสนะฮีอีวัดเอเปิร์ตุยูโซสงีเลียวปุ่นบทวันไซอีรวายวัดเอเปิร์ตุยลุติอิสุกนักอัลบั้มลุติอิสุกHey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: กับคู่บอลหัวผาแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับวดกับขุดประตูกับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูชยุงยงนะทิปกำมันมาเลย
0: อ๋อสุขัยเทระเอดูยูทิปอีวติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชัปปีนาดุคันเลพาวทริกอุนายนรูอาร์จาร์อาร์พาวน์รูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: ตังว่ากำมันเลยละเดเอ็มอีวอกเลีย
0: ฮัมคุสไลยัยเตยีพิวเล่ได้ว่าจำใจดูได้โฟนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพียัยจิงเช
1: กำมันวันยอยัยโฟนนัมเบอร์อูบีเอลโ
0: อโฟนฮาวนัมเบอร์ยี่บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่ายอยี่กลามยาอูบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคำจิงปะไตพีอีเยรับอีว่าคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปีดยอเยรับพี
1: อันเดสุขภาพมาไปยัง
0: กำเตหิเสะแม่กำกอดแม่กำสลาปอร์วลิทอประตูปังแคร์วาวเอดีอยู่ทิปอีวัติกนาไว้โถจิงทิปนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมว่าอยู่ทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงทอกุเปลียในบ้ากำมันเรดและแม่กำยารับพีพูนฮอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูต่อนาดุกันเลพาวทริกอุนายนรูฮัดดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวนรู
1: ยิ่งเรื่องลังยิ่งชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงเดวันราดูชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกาเลีย
0: เฮ้ยไปบ้าเมกาเลียมันต่อเดจันดับพีขัดพลาสเนมิริตาฮัมเปนเซปไอยากันอีกกระบุกเซียร์โยมันพีอู้กันองทับบดวาปูระระดับพีขัดพลาสเนมเนดาวดับพีขัดพลาสเนมฮาเลเนชัวกับชิตริกอุนาชิพาวอุสเนมอาร์จาร์อาร์พาวนรูเดต่อกับปอร์คันรูพียัยบอร์ยองพี
1: อิตเตอร์ต่ออีวต่อเกอเล็กชันคอมมิชชันยองกีอินเดียเราสดังโกยกับเซียนกุเอเล่ในภาคสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาร์จาร์อาร์พาวนรูชาร์จโคเดมิเอเน่ว่ากีบูตเลเวลออฟฟิเซอร์ดาววันกีชิยุงกีเซมกียองนดูกันเลพาวตริกอุนายนรูฮดูกับอาร์พอคันเดตริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พอนรูเป็นเจนเวเป็นเบียงยากิกอดกิสลากิยองพี
0: บูดักหากคัลนดาร์ยองพียกเป็ดพียากับรีจิสเตอร์ทับบูดหากับซันตริกอุนายสพระอาร์จาร์อาร์พอนรูและเอ็มคัมพีอุปนเบยเยวทอบักลาและเนอุจอร์ยกปอร์พีนดูกับซันตริกอุนายสพระฮดูกับโซตริกอุนายคันเดอาร์จาร์อาร์พอนรูว่าวเละเยเต
1: ปันติกนาว่าเบยปุตุจพีชิสปะนักชิสปะฮชัวว่าเป็นมีคัดดูยากับอิเล็กทรอนรูลหากันยาวตัวเล็กอุณาชิพาวกว่าพิบุญเสียประติธรรมห้ามเต็นสารอิวสุขบาเป็นเบียงเอกอดวันติกนาไอเท้าซาเท้าชองพีอิรตาเวดูร์พาสปอร์ตไซส
0: ์สอบสมัครคดีอยากหักทับวอดกยองพีโฟนหาวนัมเบอร์วีคันเดย์ซันนอตดาวน์โหลดอยากวอเตอร์สแฮปไลน์อัพและเนไลน์หากเว็บไซต์ waters.eci.gov.in
1: เยพิเลอุปัยหากซีโอเมกาเลีย .nic.in มันอุกาน้องทับวอดในภาอิสุริยองพีต่ออีเอ็มแคมดวนราชพีดาวชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกาเลีย
2: อยู่บังกินิกมิไทยอุบามอสเมนสเมน
3: เฮ้ยป้าอุนี่มีไทยยองนาทานมามต่อยองพี่หาเป็นดูหน้าพี่บามเที่ยง
2: มีหัมบัตไตหาว่ากว่าอิมเซนออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
3: รอ๋อบางบางสเตป้ามันย่ออีกจุดวันดาวสิจ่าอุย่ออีกก็ยิ่งเขียอุปุระเป็นดูหน้าอีกเล่นอีบลูวกชินีในยุ่งสุดดังอีแชดอีตูยองอีโยกว่ายิ่งเขียมันเรดมันกุย
2: ในบ้าอุปัตบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรี่ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง

0: ตุเลอากาชนองเลกีวัดกีวะเฮชนองกีสกฤตชนองเลได้สปอตลังกีอีกีกันไทยกันนี้วะรอกีมันเบยกีวะเอ็มฮปอกีชนองกีทาวเลมเอ็มดีกีวะยออุชองสุกมยอเดกีวังโออีกันนี้เอ็มเกรดีฮาวะรอฮาดุกีคันฮาดุกีมันเบยฮาดุกีคอนอีกีวะดลายสกอร์กีวะดลายปูเรเนยอกีอุยะคลัมดิยอกีบุนคัมมยอเดกีชองสุดักตีแต่ลังบากะตะกจิงเกรคัมยองกีละยอกีกจิงมันตอยนะกะเลียงกะซีเอลเอฟละคัมวะเดปุกีดะทุงกีคัมกีตะกีนองยารับอีอวาร์เนสโปรแกรมชปอกีชนองอีละคัมกีเตลองกีกีกีอาเดสกีซีจีเอชเอคัมกีตะกีเอลอาร์พีคัมกีเตตอกีนองยารับยาอีกินองสังชนังวันอีเป็นเชกอีกุจัดกีกันจ้าจิงอวาร์เนสฮัดดูกะเลี้ยงกะกะชัดกะเคียฮัดดูกะกินจ้าสกิมกีวายอ่ะกีตามกีกินจ้าเทรนนิ่ง
1: ฮันบียากันนี่กะคลัสเตอร์เลเวลเฟเดเรชันปูนมากีกามเดเลกเด็กของดัชนีเอาลุงบากีตุกิจิงยาสามยองพียารับกับปุ่นกู้ยากีกันไทยคำตามมัววันกีจักมัดเด็กของหากว่าอุจิมันตากีให้วันวันีกามอยู่ต่อวิกิกามชนงและนี่วัดอุปนกู้กิตาคีเวนัสกีว่าและนี่กิตาคีว่าองกีกีเวนัสโปรแกรมกีว่าเพียร์กีเพียร์กีว่าวิรับอุปนกู้ยากชนงกระทาเนี่ยเสียงสุกอีกองวัดปฏายพีอีกิตูแต่ดังเอ็มโจกองกีว่ากว่าพีอูบันโจโจนัลลอร์กิตุกิกามกีว่าเละกีมอกีว่ากันนี่ก็คลอสเตอร์เลเวลเฟเดเรชันเละก็คำตามนับบรรดากีกันทายปอกชนง
0: กิกรรมกี่ว่าลังบากันนี่ก็คลัสเตอร์เลเวลชิบุนกิกรรมกี่ว่าเดลเล็กก็กรรมกี่กันจัดเทรนนิ่งยาอีกี่กี่ SSG เมมเบอร์ตัวดูกี่ SSG เมมเบอร์เล็กวัดยากี่น้องชงชน้องกี่ว่าเอ็มกัดกี่ว่ากว่าอุไลอุเล็กยากี่ที่กันจัดเทรนนิ่งกรรมการกรรมกระทงตีกรรมกี่ชนะสับบันกรรมกี่ชนะบัมบตีแต่กรรมกี่นี่กี่ริสยาร์กี่ริสเนียงกรรมกี่เตะอีกี่จิงค่ากี่ฮันดิคราฟกัดเตะกรรมกี่นี่กี่อนอกีฟู้ดโปรเซสซิ่งเป็นมีกิกันจาบัมกิเตะกิกินิทรีการ์เดนและฮิกายกิอีกัมนูอุทุงีฮัลลากิเปิร์ยองอีฮีโอยอกิเตะกิจูร์กิวัตุงเดอีฮีโอบัมเนี่ยอีแต่เลงบ้ากันนี่กับเทรนนิ่งและชิปุ่นกิเอสจีเมมเบอร์เดียกิกิจิงมันต่อยต่อไอดุกินิกิวกว่าโออองอุปนิมิยาวกิจิงทุงจิงเตะเป็นกิต่อดุกิเตะและวัดกิวนังรีสเนียงนังรีสยาร์วัดกินิกิองนักกิวชนาสบันกิวชนากันนี่กิฟูดเพรสซิ่งแหละว่าเป็นมีกิติกิจิงบัมกินจาบัมฮัดดูกินจาช็อกโกแลตกัมกิเตลและอีฮิกายกิยกิแต่กันนี่อีเชอีกิกันไทยมีอดีกุช่วงนายอกขี้ยอกแกรกิลังบากระเตกเทรนนิ่งกันนี่เดอะโปรเซสกระเตกกัมนักเลี้ยงกันไลฟ์ลีฮุดและกิเตอีกิวันมันกับปอดอีกิเทรนนิ่งยี่ฮับปอกกับซีเอลเอฟยองอีแต่กระเตลและต่อว่าผลุดเซฟเด็กกับซีเอลเอฟมีเอ็มอุดบกิเอสเอจิเมมบาร์ผลุดตั้งสตังคาเลกับซีเอลเอฟว่าเป็นเบียงฮัดดูกิบัมกิดีฮัดดูกิใบน้องสกิววันกิว่าเอเทรนนิ่งอีกิและกิเตกับไลฟ์ลีฮุดอีวทิปกับว่าเป็นเบียงอีกิแต่การดูกับเทรนนิ่งวัวเอกยี่กินองชงชนองโยอุยโยอิวอุเซนคีโยอุยโยอุปนแห่อุปนพายกินชนองกิเท้าอยากกินองชงชนองโยอีวระ
1: เสียงสุกงวัดขนาพิโมอยากกิตกิกรรมคือว่ากิบรูได้ยอมตัวกิลังบากันในกับ CLF และในกับตะกุองคีกับ Cluster Level of Federation ตะกงละตะกรุญอีชากะจิงอิมยองพีสัมเณมอกำมันกันในกับ Cluster Level of Federation กับว่าพีดมันพีกำกับประธานยารับกับยาพี
0: งากำกับประธานกับจิงมันตัวกับว่ายอมลังบากันในกับ Cluster Level Federation ตัวว่ากำงากับประธานกับวิกับจิงชิลูร์คำตามยังกจิงชลูร์อยู่มิจฉมัดอยู่ยากลำและเอ็มกินุกินุกจิงกว่าอุปนสงเอาและต่อหากิกรรมอันและเนและต่อหากิกรรมชนงและต่อหากิวันกิวันกิกรรมกิวิต่ออุยากลำเดชลูร์นั่นดูว่าเดเอ็มกันนี่ก็คลัสเตอร์เดปันฮิกายกับอีเดียลุตีกับอีปปุ่นยุกิต่ออุมันอีกันไทยกิวชลูร์กิวอุนอดอุมิจฉมัดและเดเอ็มกินุกินุกจิงเอกิวเอ็มหายกิวขตายากับอิมลังสาลังยองอีกันเตะต่อกับจิงปันกู้วัดกับจิงปันเชียยังไงยังไงยังไงเซเมนเซเมน
1: เสียงสุกงว่าคณะพีว่าลังบาอีเอ็มันตาพีฮะกันนี่ก็คลอสเตอร์เลเวลออฟเฟเดเรชันได้รับกับพีว่าเตยชัวสมันสมันยาอีจิงเอ็มยองพีว่ามันพีตะกี้ว่าชลุรว่าวันชะคมัดไว้กำจุเล่ไว้วุ้มติงมอว่าเป็นสเนียวยัยวันนี้วันกี่ตะกี้จิงเอกวิ่งแชมป์พีฮะปวดชนงปวดเท้ากำกี้กันทายว่าตะกี้วันกี้กี่กำกี้ว่าครูกี่ว่าพีแชมป์พีกันนี่ก็คลอสเตอร์เลเวลออฟเฟเดเรชันได้ยี่ก็เพิ่งเกรงกำฮัตุกันนี่กิสเง
0: กิกรรมมันก็นี่ก็นำเทรนด์

0: ဒီယောယောစဒန်ရကပရိုဂရမ်ကလိုက်ဖုန်းအင်ကီရီကွက်စ်ပရိုဂရမ်ဂိရဝိုင်ဂျန်တီယာဂိတန်တူကီအာထရီဂိရဝိုင်ယောင်ဥမာအာကော်နယ်ဖီရာအီရဝိုင်ပိပတိဟူကုမ်ဥထရီကီရတ်ပွန်ကမွေပီကီပရလော့အပရီဒီယိုဂိယောင်အီဝါယေဘီဘိုယေချေမန်တာဝီဟဲဗီယေဘီဘိုပန်ဣဝနီဝနီရဝိုင်ဟက်အစ်ကဆာဣရဝိုင်ဟက်အစ်ကဆာရယောင်ဖီဟက်ကီရဝိုင်ဂျန်တီယာဟကဘယေဖီဘိုလက်အင်းဤဒီဘိုကောဖီယိုနူနမ်ဘာနော့လင်ရူဆန်အာRR le R san san ka bang yang ye ge phone calls ki yang phi pen tem phi sai wi wa yang ma rikoma le lu i wi e pten ke yi ke ba ding klam
1: yo bang ni mi thai u ba mo semen semen
2: oi pa u ni mi thai yang na than ma am to yang phiหาเป็นดูหน้าพี่บ้านเที่ยง
1: เนี่ยฮัมบะไตหาว่ากว่าไอ้มันเซนอ๋ออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแผ
2: ลอ๋อบางบางสเตปะมันย่อไอ้กิจวันดาวสิจ่ะอุย่อไอ้ก็ยิ่งเขียอุปุระเป็นดูหน้าอีกเล่นอีบลูวัชินีในยุ่งสุดดังอีแชดอีตูยองอีโยกว่ายิ่งเขียมันเรดมันกุย
1: ในพาอุปัตบะดักกับคอมมิชชันเนอรี่ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง

ุบเลยพิวโรกลองนอบรีดิโอกันอีต่อAll India Radio จวายเฮนิปอร์วันราชพิยกับสปอร์ตโปรแกรมกับโปรแกรมอุจุยอยปนับชพิอาร์ซินเฮกจิปนายกันเตะต่อหากติยาวอาร์วากติยาว

0: แต่นั่นก็เลี้ยงอยู่ยุงแซมกี่ไปกี่ป้าวันเอมันเซมกี่พี่ว้าวลายพี่จะขมัดกันจริงแหละกี
1: ่นังกองเฮกจริงแหละแกเฮกชีดังมันกี่บรูกูดังมอดังดูหน้าก็ถึงจริงประคัดจังไงก็จริงแหละแกสปอร์ตแต่เอมีที่ทุดยองกี้จุกจักดังคอนสตรีทกับสกูร์ดังผ่ากับสกูร์ไว้แต่ดินฮับบดไอตัวรถแชมกี่ขีดกูว่ามันกูว่าจริงมันต่อยผ่าโอโต้จุกจักไอรักมันยองงาตัวอุบรุนัวบุญกจุดในวัวโก้ฮะแต่หัดเดียนในตู้มันละเล็กใกล้ท้ายคอนโดแต่สดังนกกูเวียร์สกีสกีสกีแต่หัดดอกอินิกสเนมกูเรฮกันนี่มันเวียร์นกกูถือโก้แต่กูสเนมมันสดังอาร์ไลสเนมมุเล็กใกล้ท้ายคอนโดเวียร์นกกูถือโก้ยองงาแต่มันในยุงนสเนมเล็กกระชันเลี้ยงปอยซาปอยเล่นในดาราใช้นู้ใช้นู้เล็กกระชันมากี้ก็จริงเล็กใกล้กันนะ
0: ให้ตู้ปอร์ดังมันบิ๊กแอมเพลเยอร์สมั้ยให้ปอร์ไลค์โคชิ่งพีและในปอร์ไลท์เทรนนิ่งพี่กับตัวเซียงทุยเอ็มกีโค้ชและในเอ็มกีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เอ็มเด็กจิงซูเนี่ยเด็กจิงยารับมอนเซียงพาไปกับตัวกีโค้ชเนี่ย
1: ตัวเอ็มพี่ก็จิงซูมลุ่มละนี่กับอีบุนเซนเด็กละเทรนนิ่งฮัดดินเลสออฟเนมนุ่มันมันสเนียร์ที่ตาจิงซูต้องรับกับมอร์กีโค้ชกันกับแต่ยอจิงรับกีในตัวในนี้จันมันกับจิงซูเนี่ยขณะตัวมันกับโจงอาฮาร์ดกับนิรมานุโค้ชเลยตัวมันรับเอ็มชิมไปบันไดเลยขน
0: าดไม่ยอมรับเสียงพ่ายกับ
1: ยอมรับเสียงพ่าย
0: แล้วรถก็ต้องใช้ยาขี้อากูพี่ยอมมันต่อยพี่กัมเพลียสให้ปอดในแหละเกี่ยพี่ดังเอ็มสกิบิทวันกี่จิงเสียงมันต่อยกี่พี่เสียงมันต่อยพี่ได้ว่าหมดชิมขี้อาแล้วในคอนเซนทรีตพี่กินกี่จิงในเกี่ยเทควันโด
1: ในรถก็ใช้ยาขี้น้ำมันหางายสมันมันก็ดิสเพลนก็ดิสเพลนต้องกวีนึกว่าเป็นระพายกจิงลองบรูมันบรูยองเอฮะประทายแต่มันชัวร์มันคุณะมันรับมันสรมในวงทิพย์ยังติดดิสพลินแต่เดียนเราจอยยังนี่ก็จริงเล็กไก่ไต่คอนโดแต่สดังกินอ้อยไก่ในกิโกชูไก่ยังดิสพลินเลยนี่ก็รุกอมกลัมรุกอมองรุกอมลาดรุกอมวันก็วิธีการดิสพลินงั้นเนี่ยห้องอากัวโยบ้านในกันนี่ก็ไต่คอนโด
0: แต่ขจักกว่าโอคุลีนพี่นั่นเราโรมันพี่เพลเยอร์และมันพี่แหลกกำโกชมั้งยี่หิวทิปในวันสดังนะก็วันกรีสดังกันนี่ก็จริงเลยคือไต้หวันโด
1: แต่กันนี่ก็ไต้หวันโดฮิตสดังนะก็รีสอร์ทเกาหลีตาดินเดมิกในสอร์ทเกาหลีมันก็คำมาร์เชลเอิร์ดตาดินประมาณคำมาร์เชลเอิร์ดตาคัตตูกับนิสเนมแต่สดังนึกแค่ประมาณคำสปอร์ตแต่ยุ่งนี่เลยคือคำสปอร์ต
0: เฮ้ยโตวันหัวกันนี่ก็จริงเลยคือไต้หวันโดกว่าโอ้ขนาดพี่แค่จับนั่นเองว่าบัตไตพี่ยังกระดูกระดาริองกาเยกี rules นั่นแต่เยกี่ก็มันกดคอมเมลเล็กเกะ
1: ตัวกัดคำอยากอิปปอร์มันชัวร์ให้กดคอมเมลเล็กเกะหรือคลิกให้คลิกได้เร็กมันก็เลยแต่เราได้ร้อนนี่เลยมันก็เลยตอนเรียนดินกัดนี่วันกัดคำอุดพลาดกันนี่กับวอลไตคอนโดแต่เราคลิกให้คลิกได้ร้อนแล้วนี่ได้สปินคำตัวตัวอยู่สั้นพอยต์แต่เราได้เร็กคำตัวอยู่อีเล็กพอยต์แต่หาอัพโดเมนแล้วนี่หาขั้วโน้นแต่เราคลิกอีชีได้เร็กคำตัวอยู่ชิปปอนกิสเนมกูมชัวเรคัดนี่กูระกับรูลทำไมยังกูวอลไตคอนโดแต่ระกิกอีมันอยู่อาร์พอยต์แล้วราวน์มันอีอยู่อีสองพอยต์ก็แต่ตัวก็กิปพอยต์กูระเข่งพอยต์แต่กระกุมอาร์พอยต์นั้นแต่ระปัดอีมันชัวระปัดแล้วในระดูอุรีแม่อ่างยี่เลยเรคัดนี่ระปัดอีแต่อ่างชิปพอยต์แต่มันชัวแล้วระยะอีทรูดกูตุกริงแต่อ่างชิตันชิตันกิปพอยต์แต่กัดนี่มันอ่างไดเรกชิปพอยต์ด้วยแต่ตัวก็จริงแพ้เราจริงเลยแกยังอิมชัวว่าการนี่ก็รู้กูว่าได้เล่นด้วยกับวอลไตคอนโด
0: แต่กี่เทียร์กีตาร์กูเป็นเอ็มคัมกี่ยูนิฟอร์มและในกี่มาทริอัลส่วนหักวันกูรู้ความเป็นเอ็มคัมพี
1: ่แต่กีเทียร์ให้กี่ยูนิฟอร์มเอ็มยองกายยองไตคอนโดให้พอเราเล่นแกนวันเอ็มสกินี่กับเชสการ์ดในแต่กับเฮดการ์ดในแต่สกีนี่กีอัมการ์ดชินการ์ดกีกลอบส์ในแต่กีฟุตซ็อกส์กัดคำก็ยี่ยงก็วอลไตคอนโดมันกี่เทียร์กี่วันผ่านก็วอลไตคอนโดให้ปอร์เล็กไงให้จอดปอร์เล็กนี่ก็กัมเซลโคตรยิ่งได้กี่ลมัน
0: แต่กันนี่ก็จริงเลยคือมันไปก็อินดิวิชวลเนี่ยยี่นี่เล็กคืออินกรุ๊ป
1: กัดคำให้มันกัดแต่ว่าปุ่นอินเดียยองเอดังบุญเรื่องก็อินดิวิชวลเฮเรื่องวิ่งรีดเอ็มเอวเล็กกี่กรุ๊ปดึงยี่เล็กกี่โต๊ะทัวร์เมนเรียกันจะคอมเพติชันกูยุคนพอยส์อะ
0: อ๋อยุคนพอยส์อะว่าแต่เดี๋ยวถ้าอีกจุกจักสพังกันจริงๆเลยคือตัวคอนโดเดี๋ยวถ้าอีกจุกจักอะไรก็โดนกระดาริองกากำมันกูก็ไม่เล็ก

0: ไปบ้าเมคาเลียมต่อเดจันดับพีขัดพราสเนมิริตาฮัมเปนเซฟไอยาคณิกกับบุกเซียร์โยมันพีอู้กันองทับโบดวาปูระระดับพีขัดพราสเนมเนดาวดับพีขัดพราสเนมฮาเลเนชวากับชิตริกอุนาชิพาวอุสเนมอาราจาร์อาร์พาวนรูเดต่อกับปอร์คันรูพียายบอร์ยองพี
1: อิตเตอร์ต่ออีวต่อเกอเล็กชันคอมมิชันยองกีอินเดียเราสดังโกยกับเซียนกุเอเล่เนบักสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาราจาร์อาร์พาวนรูชาร์จโคเดมิเอเน่วากีบูทเลเวลออฟฟิเซอร์ดาววันกีชียุงกีเซมกียองพีNuduk ke lepau terik unain ru Haduk ke arpo kende terik unain niau Arjar arpon ru Penjen we penbiang ya gikot kisla ki yongpi
0: Bodak ha ke kalendar yongpi Yok pekpi ya ke register tabut Ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru Dada emkampi upenbet Yei wetok bakala Dane ujor Yok porpi nuduk ke santrik unain sepra Haduk ke sotrik unain kende Arjar arpon ru Wawle yeite
1: Pentikna wo bayi pertujpi Cispa na ke cispa Hacua wo penmi kado Ya ke electoral roll Ha ke nyaw terik unai cipau. Gua api pun psia pertik teme, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang yang ikut wa pentikna, ya tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password, size.
0: Sok sebab hakti yang ke hop tap vote ke yang pi. Phone hau number iwi kende sanot, download yang ke voters helpline app, lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye pila upaid ha ke CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ne bha isuri yang pi to iwa emkam. Duan rak cipi, do Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: คุณสุขวกแมนนี่พีว่ารอกี่คอนยองกันเนียนตรีดูเอ็มหากเล่นโซดองกี่เท่าคุบเลยจีบอนชีฮิจารโม
1: คุบเลยจีบอนอับเรดิโอเอ็มลังพีวีพิสโนกที่ลังพีวีเห็บประชังยองเอว่าชักรีพีรับฮะยี่พีมันกี่อันรูรีเมนเตอร์Day lang work race ni research audience interactive survey and evaluation. Lengbak ni go mobile apps yong I. EPU aging mon hayeto wa irukom a program ki announcer. Kam jule isyang su wi men toy yong ki program. EPU le ye ni day work nyan phi ha ka link na Facebook nei te register. Aging mon yong phi yurap ko I. Open ba wi